0: ส่วนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยนามิรบุกมักงารินยินโนส่วนยังรักกวางงายงากาเลเวนคอมอร์ซีเรปิงโอร์ขางามัยนุมักกาดวลกายูงูเรียดยาวโคระ

0: ด่วนยังไงว่าโลนายนักครกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงจะวัดตัววันโล
1: Hi this is Alfred from the Large Amount of Teenage Band and you're listening to Yongo Radio Yo Manmak